สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทางบ้านอยู่ทาง Facebook ขอบใจลูกวิดีโอทั่วโลกเนี่ยว่าลูกวิดีโอ Face อันซานซออําแชร์ให้คือกันเนาะขอบใจหลายๆขอบใจหน่อยขอบใจขน่อยเอ้ยวันนี้พี่วิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อกับกงวันที่9เดือนออกัสต์เดือนออกัสต์มาถึงเดือน8ทั้งพี่เนาะเดือน8วันที่9ปี2026ว้าววิทยุภาคภาษาลาวเฮาออกอากาศสด 10:51 น. แล้วก็ 10:51 น. อยู่นำการอยู่นำการเด้อมื้อนี้เด้อว้าวสิว่าแล้วก็แต่ว่าเสียงขน้อยอาจจะแปลกเด้อเพราะว่ากินแป้งนัวบ่ได้เนาะกินแป้งนัวบ่ได้แต่เฮาไปอันไปงานเขาบ่กินแป้งนัวจังได๋ทุกอย่างเพิ่นก็ใส่อันแป้งนัวเนาะเขาสิว่าใส่แป้งนัวเอาใส่ขนม what they call it but อันนี้ก็ของอาหารถ้ามันต้องปนแซ่บคําบ่แซ่บก็กินบ่ได้แว่นตาใหม่เด้อนี่เด้อแว่นตาใหม่ฮะก็ได้เมื่อคืนนี่น้องสาวคิมเอามาออเดอร์น้ําเพิ่น this look different but okay เด้อขน้อยเด้อแปลกๆต่างๆแต่ละเทือมื้อนี้มีผมเกี้ยงบ่มีใส่อันผมหนามาโอ้ my goodness เมื่อยเลยไม่โอเคขน้อยเอ้ยว่าเลยก็ได้จะขอสิว่าเมื่อคืนนี่อยากว่าเรื่องเมื่อคืนนี่ว้าวสวรรค์สัมพันธ์เฮาเนาะม่วนคือคืนหลายหนักฟ้อนหนักอันนั้นแต่ลังอันขน้อยขอโทษขออภัยหลายๆลังอันก็สิบกพองอยู่ธรรมดาเฮาเฮ็ดเนาะเฮ็ดตรงนี้มันบ่แม่น 100% คือเฮาคือ everybody say that no nobody's perfectI'm not perfect either มันจังซั่นน่ะก่อนขน้อยก็บ่ได้ perfect anything perfect little bit it's okay at least we get the ขน้อย we point to the main one to the happiness one ตัวได้สิว่าดีหั่นน่ะเอาตัวนั้นตัวบ่ดีเฮาบ่ว่าออกมามันคงธรรมดาตัวนี้มันบ่อันแบบว่า you know it's not that everywhere's happening like that it's, you know it's not just thisSo anything ขนาดมัน little bit so มันคงธรรมดาเด้อเชื่อสู้นั้นมวลลายโคโซกนี่จนขอแหบบ่จักเต้นบ่จักฟ้อนบ่จักlet's see บ่จักเต้นบ่จักฟ้อนบ่จักเว้าว้าวโอ้ยมวลลายขนาดเอ้ยแต่ว่าขนาดอยากขอขอขอบใจขอเบิ่งสบายดีท่านผู้เข้ามาซะก่อนเด้อจักหน่อยก็สินั้นขอขอบใจเพิ่นเลยก็เสียงสีอันนี้โอ้ยนางเพลงนางบอยสบายดีลูกหลานสบายดีพบกันเด้ออบรพันโซยัวยกจะสร้างสตรีมีแน็กโซไม่ยังอันนั้นเพลงเพื่อนไม่ยังฮะข้าวเหนียวจะแปะจะแปลกจะบอกแก่แปลกบอกข้าวเหนียวจะแปลกเด้อโบรเดอร์ so thank you ที่อ่านพิเศษมีอันพิเศษก่อนก็หน่อยอันนี้เอาเบิ้งพี่น้องเขาเข้ามาAre you kidding me? I don't think I know. I'm not the Buddhist. I'm not the monk. So sorry about that, bro. You lie, why you dream about that? Just be happy what you have, okay? ลูกบินเดียวกินบ่ได้ลูกน้องแม่บ่มักลูกมักสมบอกแม่มักเป็นนัวบ่กินบ่ได้ลูกจังว่ากินละคอแห้งคอแห้งเห็นบ่คอนี่แม่ปากบ่อยากได้หลายเด้กินบ่ได้เพราะว่า let's see ไม่พิษนะลูกแม่บ่เคยแม่บ่กินแป้งนัวบ่อีดีอยู่ในเฮือนบ่มีแป้งนัวบ่ได้กินแป้งนัวมาแต่แม่นได้หา10ปีแล้วบ่ลูกบ่กินขนมเฮากินอยู่เนาะ I know แป้งนัวขนมก็คือกันกับแป้งนัวอยู่ลูกแต่แม่บ่ใส่แม่กินบ่ได้กินบ่ได้อ่ะนะกินบ่ได้

กินละข้อแม่แม่เสียข้อแม่มันแพ้ข้อนี่นะไอ้บ่อันนี้ก็บ่อันนั้นปานใดโอเคเนาะลูกขอบใจขอบใจเด้อขอบใจขอบใจพัน you stay with me okay your song's gonna be next so yes ขอบใจขอบใจ you dream on okay bro that thing is really the thing คือเพิ่นว่าว่าเนาะอันหินทรายนี่เนาะอยู่ในกลางทะเล how at least หินทรายต้นน่ะสิไหลมาหาอยู่ I don't know I don't really think about much about that I just want to be happy every day that's it we have a good life you know your life we have a good life that's all I'm gonna say okay ขนอยพิเศษพิเศษอันนี้ขนอยจะขอความตั้งอนาสาเฮาลมกันไปตัวนั้นแหละเอาอันตัวนี้จัดรายการตัวนี้เขาก็เดิมตั้งหน้าของสวรรค์สัมพันธ์ขน่อยเอ้ยคือไอ้บุญเหลืองเพชรชมพูเพิ่นเฮาเพิ่นคือสิโทรหาบ่ได้เพิ่นเมื่อยหลายหลังจากพาดีหยังเนาะ and overnight usually overnight a lot of work too พอขน่อยไปคือเพิ่นน่ะไปแต่ 8:00 น.จนว่ามืดค่ำพุ่นยันเมื่อคืนนี่ I don't know either he comes home at 1 or who knows เพราะว่า clean up me and organize everything มันก็เมื่อยอยู่ได้เพิ่นจะโฟนเข้ามาบ่ได้เพิ่นจะมาเพิ่นจริงๆเพิ่นมาบ่ได้เลยโทรให้อาจจะแม่นบ่ได้จะว่าขนอดขอตั้งหน้าเพิ่นได้ขอขอบใจทุกองค์การจัดตั้งทุกแขกผู้มีเกียรติผู้มาหัวมีนำติดยำใจเด้อที่มาหัวในงานเมื่อคืนในงานสวรรค์สัมพันธ์ขนอดนี่สวรรค์สัมพันธ์หมายถึงว่าเพิ่นก็เฮ็ดอยากมีซื่อๆในนามพี่น้องเฮาสวรรค์หักแพงกันแต่ว่าบ่แม่นเฉพาะแต่สวรรค์ขนาดมันทุกฐานทุกคนของประเทศลาวค่ะแต่ว่าคนลาวปากภาษาลาว we welcome all เฮาอยากม่วนซื่นปี1เทื่อ1ปี1เทื่อ1บ่แม่นซุมื้อเนาะขอน้อยเนาะบ่แม่นซุเดือนปี1เทื่อ1เฮาม่วนกันเต้นรํากันเนาะคณะบ่เซาฮ้อก็บ่ดีเฮาบ่มีดนตรีก็บ่ได้จังซั่นนะ that's why either we มีเซาฮ้อมีเซาอันนั้นเนาะสถานที่ก็มีดนตรีนําซิลูกเป็นเดียวเห็นมั้ยแต่ว่าขึ้นคําแก้วอ้ายเพิ่นบ่สนดอกเพิ่นบ่สนขอน้อยเพิ่นภูมิใจเฮ็ดเสียก็บ่เป็นหยังขอแต่ว่าได้ม่วนปี1เทื่อ1จังซั่นเนาะเฮาไปบนอื่นก็ม่วนเพิ่นแต่ว่าของเฮาอย่างน้อยเฮาก็มีโชว์แบบว่า it's a you know whatever kind appropriate แล้วถูกต้องให้มันจบงามชนะความหมายของเพิ่นก็ตั้งหน้าเพิ่นขอน้อยขอจุบใจทุกองค์การจัดตั้งเว้าเลยเว้าอีกน้อขน้อยเอ้ยในนามส่วนตัวของขน้อยก็คือกันขอขอบใจด้วยขน้อยเด้อว่าลาวชวนโจฮําเนผู้มาห่วมเนาะว่าลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะว่าลาวชวนโจพร้อมด้วยคณะว่าลาววิรัตนารามพร้อมด้วยคณะและว่าลาวคิชเนอร์คือกันพร้อมด้วยคณะขอบใจและก็ลาว Chinese Association คือกันพร้อมด้วยคณะและขน้อยและก็นูมาร์เก็ตออโรราอีกสมาคมกับพร้อมด้วยคณะวินเซอร์สมาคมคือการผลกับมาพร้อมด้วยคณะ far away thank you so much far away windsor from here it's not close หน่อยเด้อมหาไซอีกอันก็ขอบใจสมาคมมหาไซโซองค์การจัดตั้งต่างๆขน้อยลิสนะโทษเด้อขน้อยบ่ได้เอามานําแต่ next week ขน้อยสิอ่านตื่มจะอ่านตื่มบ่เป็นหยังขน้อยสิอ่านตื่มแต่อันนี้อันขน้อยก็ที่ว่าเนาะก็เฝ้าก็ฟังให้มันก็เมื่อยก็เลยว่าเตรียมก็บ่ได้ละทิศหน้าขน้อยสิเตรียมมาอ่านตื่มมาอ่านตื่มอีกและพิเศษที่ว่าเพราะว่าอันที่ว่าใจบุญเนาะขน้อยเนาะเพิ่นนึงทางวัดลาวโตรอนโตขน้อยเพิ่นอันซัพพอร์ตวิทยุขน้อยนี่นะน้ําพวกขน้อยนี่เนาะห้าร้อยดอลลาร์ thank you god bless you all เด้อพระคุณคุณผุดคุณธรรมขน้อยไปอันไปขน้อยไปคุ้มครองคณะกรรมการของวัดลาวโตรอนโต especially ท่านศักดิ์กองวงไสหรือว่าพงศักดากองวงไสเป็นประธานของวัดลาวโตรอนโตมีน้ําจิตยันใจแล้วเป็นโฆษกเป็นหนังห้องอีกเมื่อคืนนี่เอาหมดเลยและเพิ่นบริจาคให้สวรรค์สัมพันธ์อีกก็$200ขอบใจอีกอ่ะสิว่าขน้อยว่าบ่แม่นบริจาคบ่ก็อุดหนุนว่าอุดหนุนซะมันงามขน้อยก็ว่าบ่เป็นประเด็นอุดหนุนบ่แม่นบริจาคเนาะว่าอุดหนุนเซาซัพพอร์ตอุดหนุนหั่นน่ะอุดหนุนกันแล้วก็ขน้อยสมัครอันนี้ทางอันสมาคมเมืองอันคิชเนอร์สมาคมขน้อย yes I didn't know I thought was สวัสดิ์เนาะสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์เด้อขน้อยเด้อสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์เพิ่นก็ซัพพอร์ตขน้อยวิทยุเฮา200แล้วก็ซัพพอร์ตของอันสวรรค์สัมพันธ์คือการขน้อย

ูราคาขนมหูตือคงขนมไว้สองร้อยขอบใจอันนี้เด้ออิสาจากสมาคมลาวเมืองคิชเนอร์สมาคมลาวเมืองคิชเนอร์ thank you sorry about that I'm gonna change the thing I when I posted I said what it's not a what it's a สมาคมขอบใจเด้อขนมขอบใจพรสอนแก้วหลายๆฐานพรสอนแก้วก็ขอบใจน้องสมจิตหลายๆพร้อมอันนั้นๆ husband ของเพิ่นและคณะเพิ่นคือกันเดี๋ยวว่า the god one table wow far away but yeah but they did it they made it oh thank you so much especially Windsor too far away the เพิ่นมาฮอดมาถึงขอบใจหลายๆขอบใจเด้อขนอยขอบใจ wow this is the best ขนอยสิมาอ่านตื่มอีเด้อ next week เด้อขนอยเด้ออันนี้เด้ออันนี้ว่าไปขนอยอันนี้เด้อ next week on Sunday คือกันSunday เพิ่นจะมีอันตักบาทเฮามีตักบาทนี่เฮามี2ตักบาทเด้อขน่อยเด้อของน้องอันนั้นเฮานี่ Well see where is that I put the thing away Yes right here อันจะมีตักบาทข้างอันจะเป็นถ้าว่าลาวชนๆแต่มันจะมีการห่อขับประดับดินขน่อยเชิญทุกสถานเด้ออยู่ที่อยู่ห้องเฮียนเด้อขน่อยเด้อ I mean sorry about that โอ้อยู่วัดเด้อตัวนี้เด้อดีกาลาวบนเขาประดับดินวุฒิธรรมพุ่งขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้ากับภายนอกมีคณะกรรมการรายการคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวิถีชาวเกยิ่งชายบ่าวสาวหนุ่มน้อยขอหน่อยนงรามถูกเหล่าซนทั่วหนาได้ตกลงปรงใจเป็นเอกสารกันทำบุญเขาบุญเขาประดับดินสำคัญเด้อบุญเขาประดับดินสำคัญอิริบาลเฮายะบุญเขาประดับดินคืนอำนวยความสะดวกให้คนถูกขน่อยได้ทำบุญกินทานได้ทำบุญเหตุสินกินทำบุญสินกินทานอุทิศบุญกุศลส่งไปหาญาติบรรพบุรุษพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายซึ่งล่วงลับไปหรือว่าอันสรรพสัตว์ทั้งปวงก็แม่นสำคัญเด้อขน่อยเด้อที่ไปสู่ปรโลกแล้วนั้นความคิดตามผิดของประเพณีอันดีงามซึ่งเฒ่าแก่โบราณของพวกเฮาได้พากันอันทำบุญทุกๆปีอันนี้ประเพณีแท้ๆเด้อขนอยประเพณีแท้ๆขนอยเป็นวันที่16เด้อวันที่16ที่หน้าเดือนแล้วก็วันที่16อยู่ที่วัดเด้อ39ฮู้มะ drive เชิญทุกๆท่านเด้อขนอยกับม่วงขงเพิ่นจะเริ่มเพิ่นเริ่มอันพุทธบริษัทอยู่ที่สถานที่ทำบุญเด้อขนอยเด้อ 10:00 น. โซเริ่มพิธีทางศาสนาด้วยการไหว้พระหับศีลใส่บาตรและถวายเครื่องท่านท่านต่างๆให้แด่พระภิกขุสงฆ์เวลา 11:00 น. ตอนเช้าชวดปาพระทหารแด่ประสงค์นครหน่อยน้อหลังจากนั้นก็ฟังธรรมเทศนาอีกเด้อ 12:00 น. เที่ยงก็เชิญร่วมหับประธานสามัคคีนครหน่อยเด้อจึงขอข่าว สีบินเดียวให้หมดแม่บ่ได้จึงขอข่าวขอเชิญส่วนผู้ตบริษัทผู้ใจบุญทั้งหลายอย่าได้ปล่อยปะละเลยเด้อขน่อยเด้อโอกาสอันดีงามนี่ญาติแห่งไปหัวมันสำคัญได้สำคัญสำหรับศาสนาพุทธเฮาตอนอันที่ว่าห่อขับประดับดินเพิ่นเนาะแบบก็อยู่พี่เป็นฮาโลวีนเพิ่นเฮ็ดฮาโลวีนเพิ่นไปว่าวิญญาณอีหยังเพิ่นมาเอาของกินของหยังหั่นนะบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาแต่อยู่นี่มันไม่เฮ็ดฮาโลวีนเด็กน้อยไปเอาของกินเอาขนมบ่ซั่นเนาะแต่ว่าอยู่นี้เพิ่นแม่นเหตุจังซี่เนาะโอเค โอกาสดีอัญญะแหงเอาเด้อคนเวลาไปห่วมจังบุญกินทานหับศีลใส่บาตรฟังธรรมเทศนาในวันสำคัญดอมพงขาจงหลายด้วยเทินผู้หักษาจากอธิการวัดลาวชนโจแม่นพระอาจารย์สมพรจันทวงศ์ได้กะผู้จัดงานแม่นยังกะเป็นคณะกรรมการเองเด้อขน่อยไปเด้อขน่อยเด้อโทษเด้อนี่เด้อขน่อยว่าแล้วได้บ่อยากอันนั้นเพราะว่าอันมันอันนั้นนะขน่อยเลสซี่กินเป็นนัวบ่ได้คอแหบคอแหบเนาะเจ๊เฮ็ดกินใส่เป็นนัวอยู่บ่เจ๊ yes and also ขน่อยคือกัน the same time same day ส่วนน้องอันนั้นน้องอันโอนเฮาเนาะเลสซี่โอ้ขน่อยโลวิงพวนเนาะเปิ้นว่าเพิ่นสิเฮ็ดหาอันสามีเพิ่นได้เสียไปอันเพิ่นขึ้นสวรรค์ไป10ปีแล้วก็เลยขุดคมหอบ10ปีเพิ่นเลยสิเฮ็ดบุญ
ยู่ที่วัดคือกันอยู่ที่วัดคือกันมือเดียวกันเด้อไปห่วมเด้อขอหน่อยเด้อ yes ขอเชิญห่วมงานอุทิศส่วนบุญกุศลมือเนืองในโอกาสครบรอบ10 ปีแห่งการ

สรุปของพ่อของพ่ออันของพ่ออันเป็นที่หักของพวกเฮาโอ้ของพ่ออันเป็นที่พวกหักเป็นที่อันหักของพวกเฮาพวกน้อยพวกคิดแล้วเพิ่นเขียนตัวนี้เพิ่นต้องเอาสเปซอ่ะนะเฮาต้องฮู้จักอ่านเนี่ยมันวันอาทิตย์เดือนน้อยวันที่16คือการซันเดย์เดือนออกัสวันที่16ปี2026อยู่บันอยู่ห้องอยู่วัดเด้อขน่อยเด้อเวลา 10:00 นเด้ออย่าลืมขน่อยไปแต่ๆนูจูชีวลาชนจ้ะแม่น35ฮูมาดไดรคือเก่าขน่อยเป็นเจ้าภาพโดยโฮสต์บายพิดอันพิดสนุพิดสนุการฟาร์มลีเด้อขน่อยเด้อเซินเซินทุกสารสาธุสิไปห่วมคือกันบอกน้องอ้นแล้วไปห่วมแต่เวลาขน่อยจะไปซะจักหน่อยเพราะว่าเฮาแต่ขนก็สิได้ออกเออรี่วังสิแม่น10นาทีนี่ออกเออรี่ไปแต่สิท่านก็สิท่านลัสลัสอันนั้นเลยก็หน่อยเอ้ยแปลว่าสิท่านลัสอันเกือบสิแล้ว อาจจะบ่ได้ตะบีกินนิ่งก็บ่เป็นหยังจิตใจเฮาไปอยู่แล้วจิตใจเฮาไปอยู่แล้ว yes yes so อันนี้ขนตินาก่อนซินสิอ่าน so อย่าลืมเด้อขน้อยเว้าเลยก็ดีโอ้ my god นั่นมื้อนี้จังหน่อยจังสิอ่านข่าวตัวนี้มาฟังเพลงก่อนสิไปกินน้ำก่อนทุกคนหน่อยกินน้ำใส่เอ๊ะ profan your song here though I'm gonna turn it on now so เหมือนนั่นแล้วว่าไลน์บ่ได้กินน้ำบ่ค่อยแห้งค่อยแห้งเด้อคุณหน่อยเด้ออันนี้เบอร์นี่บ่เลยสิข้าวเหนียวแจ่วปลาแดกห้องโดยพันลัคกี้ your name's lucky you can get something bro don't worry about that your last name already bring it lucky so why not โอเคเด้อขอหน่อยเด้อเพิ่นลองกินข้าวเหนียวจำปลาแดกจำแจ่วปลาแดก โทษโอ้ sorry have to write down ก่อนเด้อขอหน่อยเด้อโอ้ยเนาะเพราะว่าต้องรายงานเพิ่นได้ว่าจักนาทีเป็นอย่าได้จำข้าวเหนียวปลาแดกเบิ่งเด้อแซ่บบ่แจ่วปลาแดกขอหน่อยแจ่วปลาแดก Let what soon bro let me got this yeahแจ่วปลาแดกแซ่บจะได้ข้าวเหนียวโอเคมอบให้ทุกท่านอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งเฮือนกำลังขับโหลดไปเด้อขอหน่อยเด้อกำลังขับโหลดไปฟังไรนญะนี่ได้สบาย 14:30 AM เด้อขอหน่อย AM 14:30 AM turn on your radio anywhere you go you're in your car or in your car or your house or in anywhere or your phoneYou can listen to that easily, except, you know, ขน่อยอยู่ในคราวบ่เห็นหน้าขน่อยเห็นแต่เสียง Okay, but that's okay, good enough, no? Okay.

Oh, can I mola, mola? Thank you, the bro. Thank you so much. Mola, mola, mon. Mola. Can you jump a day? Oh, can I? Call. Young help you. Call young help you. From last night. So, but we had a great time. So, yeah, can I talk back at the man? Any? ว่าเรื่องอันนี้เนาะอันชื่อว่าอ่านก็ได้เนาะอันนี้เพราะว่าทางว่าอันลาเวรันของพวกเฮาแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดอันบุญเม็ดจังแม่นบุญนี่แม่นในอันเซปเทมเบอร์วันที่13ได้บุญอันหอกขับประดับดินนี่นะบุญอันเยอะบุญเข่าประดับดินขน่อยบุญเข่าประดับดินเนาะเซิร์นเนาะขน่อยเซิร์นทุกท่านครับไปตักบาตรบุญเข่าประดับดินวัดลาเวรันนารามเพิ่นขอ

เชิญทุกสุสานเจริญพรมายังออกตนญาติโยมอันทั้งหลายเชิญฐานเข้าห่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินผู้เพื่อผู้ที่ลวงหลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงเด้อพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรขอหน่อยสาธุเหมือนดังชาวผู้เฮาได้เคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขอหน่อย please please come This is what Lao Vedwanaraman Sunday September พุ่นเด้อขอหน่อย next month วันที่13ปี2026จึงแจ้งข่าวนี้มายังทุกฐานที่อยู่ใกล้อยู่ไกลจงได้สละเวลาของฐานเข้าไปร่วมทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้เด้อขอหน่อยเด้อทางวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวและต้นกระพึกและเครื่องใส้ต่างๆในงานตามแต่ในงานบุญตามแต่กำลังและศรัทธาของฐานด้วยขอหน่อยเด้อทั้งวัดมีขนมขนมไว้ให้บูชา yes yes yes ทุกคนก็ฮู้ดีเนาะ17969 Apple Road Caledon East เซินด้วยขอหน่อยเซินเด้ออ่ะขอหน่อยไปบ่ฮอดเพราะว่าเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นไปเพิ่นแล้วแล้วก็บ่เป็นหยังบ่ได้น้ำใจน้ำใจขอหน่อยอยู่นี่แล้วอยู่นี่แล้วอยู่กับเพิ่นอยู่แล้ว all the time so yes anything happenanything ขอประกาศให้เพิ่นประกาศให้เพิ่น yes อันนี้เนาะอันนี้ก็สำคัญหนึ่งคือกันตัวนี้ที่ว่าเพิ่นเป็นผู้สปอร์ตอุดหนุนวิทยุเฮา some of it not all but yeah we kind of yep at least we have ผู้ใจบุญก็แม่นเนาะ so little thing อันนี้ขอหน่อยเลยประกาศถ้าว่าใครต้องการหรือว่าต้องการสนใจหรือว่าต้องการความช่วยเหลือก็แม่นเนื่องในที่ว่าทานในครอบครัวที่ว่าขน้อยเว้าเนาะเฮือนเก็บศพค่ะกว่าแล้วขน้อยเว้าความจริงว่าเฮือนเก็บศพถ้าผู้ใดต้องการที่ว่าต้องการอยากได้สักไส้ก็ติดต่อมาหาพวกขน้อยเด้อเพิ่นใจดีๆอยู่ดอกอันนี้หลายฐานที่ว่ามีปัญหาขน้อยก็เคยไปสวยเพิ่นอยู่เคยไปสวยอันนี้ถ้าผู้ใดเด้อก็ต้องการขน้อยความช่วยเหลือเนาะทางด้านนั้นที่ว่าอันถ้าผู้ใดสูญเสียกันผู้ที่หักผู้บางลังสุดผู้ตื้อเพิ่นตันขนาดเพิ่นตันได้เพิ่นตันแบบว่าเฮาบ่จักเห็นบ่ได้แล้วเฮาเข้าไปก็ซัพพอร์ตแบบแปลว่าความสวยกันสวยกันความผิดความเห็นความคิดว่าสิจังได๋ไปจังได๋มาจังไสอันนี้คันสิเว้าเนาะแปลว่าในครอบครัวลังเทื่อก็ไปอัน70 80ปีเฮาจังมาเจอจังสิก็มีแต่ว่าลังคมก็ตื่นเนาะคนน้อยเฮาบ่ประสบคันเฮาไปปงศพIt's different ฮะบ่แม่นหน้าที่ของเฮาไปแล้วไปนุบไปกราบไหว้เพิ่นเฮาก็ออกไปแต่ว่าเป็นที่ว่าในถือเฮาแท้ๆมันยากก็บ่เป็นหยังติดต่อฮับพวกขน้อยเด้อขน้อยเองติดต่อขน้อยก็ได้แล้วก็น้องเลี้ยงน้องทูนี้อะไรก็จินดันน้อยหรือไอ้มุดหยังก็ได้ติดต่อสบายเด้อขน้อยเด้ออันพวกขน้อยสวยเพิ่นมี2 location ตัว1 Lotus Funeral and Cremation Center Inc.121 City View Drive Toronto ด้วยขน้อยเด้อแล้วก็ตัวที่2อยู่ทาง Kitchener Funeral Homes and Crematorium 3 Powell Road อยู่ Kitchener ติดต่อหาเพิ่นก็ได้ทานคามาล Bawak last name เพิ่น519-340-0425แล้วก็น้องเรียนเฮาเนาะตั้งหน้าของอันคนลาวเฮาต้องหน้าของคนลาวเฮาเด้อคนหน่อยเด้อแม่งคุณเลียนอันคุณบุรินดันสเตน905-407-8379เชิญเด้อคนหน่อยเด้ออันนี้ตั้งหน้าหลายคนก็เห็นแต่ว่าเพิ่นก็พอใจในการที่ว่าหน้าที่ว่าไปเห็นสภาพบ่อการเซอร์วิสโลเคชั่นแม่นหยังขน้อยแต่ว่าโลเคชั่นเข้าไปอาจจะแม่นแปะแต่เข้าไปในหั่นน่ะแบบมาลาเป็นหยังขน้อยจิตใจเฮาโล่งละโล่งไปว่าซั่นเฮาเห็นก็ว้าวจังซั่นเนาะแล้วก็ประเพณีของซุมเฮาแม่น cremation เนาะเพิ่นมีอยู่กับหันเลยบ่ต้องออกไปหยังนำหนาวยามนะอยู่ just right there โหลดขน้อย just right there เด้อขน้อยขอบใจหลายๆขอบใจล่วงหน้าแล้วก็เวียงจันทร์เทรดดิ้งอ้ายเฮานี่โอ้เวียงจันทร์โอเคียนจังซี่เนาะเวียงจันทร์เทรดดิ้งค่ะคนอ่ะ CEO Climate and Unlimited something like that เนาะโอเคคงใหญ่สมบูรณ์เฮา1300 M Girl Boulevard ไปด้วยขน่อยเด้อของอันเพิ่นอันนี้อันโทรศัพท์มือเพิ่นอายสมบูรณ์ฮัลโหลผู้ใจดีขน่อยประกาศชู่416-737-2911เขาเนียวเขาเจ้าเขากรรมอาหารแห้ง
ทุกชนิดเลยขนอยมาขึ้นนี่เนาะเห็ดเขากำได้เขากำก็เขา

คำเหนียวเนาะ เห็ดใบว่าว I think most of them มัดของขนอยมัดว่าเป็นขนอยเด้ออมุดเด้อเป็นผัวนั่นเด้ออมุดเป็นผัวนั่น อมุดเป็นผัวผู้หนึ่ง แต่ว่าขนอยเป็นผัวมา จังว่า oh my goodness it was so good I ate before you guys too though ผัวมาแต่อันนั้นมาตั้งแต่ไปเอสถานที่เอื่อยเฮาพุ่นแล้วแล้ว wow so good เอื่อยเฮาขอโทษเด้อขนอยไปถามว่าเธอเป็นยังไงเขานําเฮาหันมื้อบอกว้าเมื้อบ่ดีใจขนอยดีใจขนาดขนอยเสร็จหลายกว่าหันอีกให้พี่น้องได้กินเซ่บๆ you know why the black rice มันดีขนอยเขากำเขาสิว่าเขากำเขากำแต่เป็นเขานําบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นดําเนาะเพิ่นเขากำเขากำกับดํา it's the same thing right so outside เขาเจ้าขนอย ดีๆ you know ดีๆๆๆกว่าข้าวเหนียวแท้ดีกว่าข้าวเหนียวแท้คันข้าวเหนียวขาวมันขาวมันมีน้ำตาลเพิ่นว่าอันนี้ I think it is though too much sugar ด้วยขนอย the white rice นะ especially sticky rice it's a lot of sugar นั่นแต่ว่าเฮากินมาแต่เกิด what can we do เนาะเป็นอาหารของเฮาอยู่แล้วตัวนั้น yes yes ก็เลยว่ากินอันนี้ของอ้ายเฮาว่าแล้วเขากำข้าวเหนียวซื้อมานี่คือสิได้แล้ว 3-4 ปีแล้วบ่หมดจักเทื่อก็เลยว่าไอ้ก็เลยว่าเฮ็ดเมื่อนั้นมดซะว่าเอานั่งหันยังทงน้อยอยู่ลูกมาซื้อก็สิได้เฮ็ดมันทันบ่ได้นะสั่นมันบ่หมดได้เนาะก็ไปเด้อขนอยไปเอาน้ำอ้ายเฮาเด้อมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวกำข้าวกำข้าวกำข้าวดำหั่นน่ะบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นข้าวกำโอเคกู๊ดอีนัฟกู๊ดอีนัฟโอเคเนาะจังได๋ก็กินอาหารบ้านข้าวเพราะว่าระยะนี้และสิอากาศก็ มื้อวานก็ฝนตกจักหน่อยมื้อนี้อ่านโนอดอนทิงอดิโลกตาดเพราะว่าอันนั้นก็มันของธรรมดาแต่ว่าอากาศร้อนจังร้อนจังหน่อยก็ตาแปลกเด้อแปลกเด้อขนอยเว้าขอโทษเนาะลางเทื่อฮับไปใส่อันนั้นนะอ่ะขนอยบ่เว้าบ่เพราะว่าอันนั้นอยู่เกิบเว้าเกิบซะเนาะลางอันลางคูบ่เข้าอ้อสุเว้าได้ร้อนนี่มันเบ่งขนอยมันเบ่งมันร้อนมันเบ่งแล้วมันร้อนอ่ะมันร้อนแล้วมันเบ่งซะซะนะ อันนั้นเนาะอันนี้ขอโทษเด้อนี่เว้าความจริงเว้าความจริงให้ฟังไรท์เว้าความจริง so you just woke up now oh my goodness somebody sleeping like a baby my goodness ลูกวินเดียวเว้ยลูกวินเดียวอยู่ใส่มาฟังเพลงลูกด้วยเมสิเปิดเดี๋ยวนี้แหมลูกวินเดียวยังเพลงอีกอันนี้นะติดตามแต่บ่ติดต่อติดตามแต่บ่ติดต่อบินเดียวเอ้ย this is the ติดตามบ่ติดต่อ the song means I follow you but you're not following me back that's what the song said okay เด้อเจ้มาฟังนำกัน okay เด้อ that's the best song ลูกบินเดียวไปลูกไปใส่นี่น่ะเพลงนี่แม่สิเปิดให้ลูกนี่น่ะ okay เนาะ let's see เบิ่งก่อน ตามแต่บ่ติดต่อจะมันโดนเด้อลูกฮะ

มากล้วยบานานาซอมบานานาเด้อคนน้อยเด้อเพิ่นสิกินแน่ดานี่มะกล้วยเพิ่นว่ามีน้ำตาลหลายอยู่เด้อแต่ว่าสุกหลายเด้อคนน้อยบ่เอาสุกหลายจะ not too ripe จะบ่เอาสุกหลายมากล้วยนะมันมีน้ำตาลแม่นแท้เฮากินแล้วหวานๆอยู่เนาะหวานนะ โซมะกล้วยอันมะกล้วยเนี่ยเลทซีเพิ่นมันกล้วยอันเป็นหน่วยหนึ่งมันมีเซาหาเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลได้ว่าร้อยห้าสิบคาลอรีส์พุ่นนะน้ำมันนะ37.5 กรัมออฟคาร์โบไฮเดรตส์พุ่นอีกเฮ็ดให้น้ำหนักเขาขึ้น so just ขนาดเวลาอยู่กินมะกล้วยบ่ให้กินเลี้ยงเด้อให้กินI did already. Where were you? So, I gin to man si kheo ne. To man si kheo ne. Ta wa, tam thi wa luk sai ko noi wao kan baan hao bo jak, baan hao han, man di dai ma kuoy bo nyai. Ta wa, you Costco ko na ma kuoy, man nyai na bang ai wa. Ani man bo men kong te do mam we la wa bo kong pi wa pun sai an an wo wao lai no. Po ko noi mak pa Costco de. Man bi su... หน่วยใหญ่ๆคือว่าหน่วยหากินกินผู้เดียวเพิ่นสุกแล้วก็หนำบ่แม่นสุกหรอกอันนั้นไว้ที่สุดก็เลื้องมื้อนี้มื้ออื่นเลื้องมาเลยซั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นว่าออร์แกนิกแท้ๆเฮาซื้อตัวน้อยๆบ่สุกก็สุกธรรมดาก็บ่แม่นสิสุกแล้วก็เลื้องไปหมดจังซั่นบ่แม่นจังซั่นได้เด้ออ่าอันนี้ก็เบิ่งเด้อขน้อยเด้อใหญ่หลายใหญ่โอเวอร์มากล้วยเฮาก็บ่ว่ามากล้วยมาแต่ไสมันมันทูมัชบ่เอาเรื่องที่ว่าอันห้ามที่ว่าอันเฮากินอันหวานหั่นนะโตที่ว่ากินแม่นจังซั่นมากล้วยเด้อน้ำตาลมีหลายเด้อมากล้วยเด้อ Just make sure when you eat banana not too ripe so just screen a little bit because too much sugar okay hun eat that don't eat too that too much sugar is no good it's no good like mango ขนาด มาก mango มะหุง เนาะ อ่ะ มัน sorry มะม่วง mango สุก นะ It's a lot of sugar to that one. Do you know the mango? How กิน นั่น ตอน บ้าน how กิน ขนาด เมื่อ กิน mango แบบ มะม่วง อัน ที่ ว่า อัน เพิ่น อยู่ ใน ต้น เพิ่น หล่น เพิ่น อยู่ ใน ต้น ถ้า มัน บ่ หล่น ถ้า ปิด เนาะ ทาง ใน หั่น เพิ่น สิ สุก นะ แต่ ทาง นอก เพิ่น แข็ง ว้าย แซ่บ แซ่บ อยู่ นี่ บ่ มี เด้อ ขน้อย เด้อ บ่ มี เมื่อ บ้าน เฮา จัง ได้ กิน บ่ ฮู้ ว่า ขน้อย เมื่อ September นี่ สิ มี มะม่วง บ่ ลูก เป็น เดียว มี หลาย อยู่ ว่า มะม่วง มัน กิน เป็น แต่ กิน อยู่ บ่ แล โอ้ยมะม่วงนี่หลายแท้เด้อซะ6 กรัมออฟชูเกอร์พุ่นเด้อมะม่วงนี่เลือกเรื่องมะม่วงว่าเรื่องน้ำตาลซะว่าจังซี่ซะบ่ว่าแล้วอันนี้บ่อันนั้นขนาดมันแน่บ่อันนี้ดีนี่เพราะว่าเฮาอยากกินมันกินแต่ว่าลูกขน้อยบอกว่ากินน้ำตาลกับน้ำตาลบ่เป็นน้ำตาลแบบเพิ่นเฮ็ดเนาะน้ำตาลอยู่ในหมักไหมหัวเป็นหยังกินโลดกินโลดว่าซี่ กินโลดกินโลดเซอร์สบายดีเออซอยสบายดีอ้ามคืนนี่บ่เห็นเออซอยเนาะบ่ม่วนเนาะเออเนาะโอเคเนาะมีแต่เจ้เฮาม่วนพากันม่วนโอเคอันนี้เดอะฟู้ดฟอร์สมองสำหรับสมองอันนี้วอลนัทอันนี้ดีหลายที่สุดกินวอลนัทสำหรับโอ้ so I have to eat that ขน้อยอยู่หน่วยฟอร์มายเบรนเดี๋ยวนี้ขน้อยอยากลืมหลายทูมัชแล้ว อยากลืมหลายแหละสมองเนี่ยบ่คือตะกี้เด้อขน้อยเฮาเป็นน้ำอายุเนาะอันนี้เขาต้องเป็นอีทบ่นะอันนี้หมอบ่นะ for my brain sometimes I forget things so you too right yes blueberry is good too organic you have to get organic I'm gonna go get today so yeah shimas oh some, what's that called ขน้อยนี่อ้าวโอ้สมอง my goodness เขียนตัวเองเพิ่นเขียนก็บ่ถูกอ่ะป้าต้องกินปลาหน่อยเด้อขน้อยเด้อ อันนี้น้อยบ่ให้กินตัวใหญ่อันนี้ดีที่สุดแหละตัวนี้สำหรับสมองเฮาเด้อ eat small fish not the big fish okay sing ที่ body ต่อสมองแม่นเด้อน้ำตาลน้ำมันป้าใหญ่ so things not good for your brain sugar oil and big fish don't eat that no good it's no good for your brain everything has a small like me I'm the small ว้าวหยอกกันทั่วถ้าขน้อยก็ยาแล้วอยู่นี่มีหัว Anything small is the best for you ด้วยขน้อยเด้อ Okay Let's see What is that here? Okay What is that? บำรุง Oh my goodness ขันกินกล้วยบ๊ายบายดีแต่จะกินกล้วยใหญ่เด้อกินกล้วยน้อย

0: หน่อยเด้อ สีขนาดกินน้ำกินเป็นงัวบ่ได้ โทษเด้อโทษเด้อโอ้มาขนาด sorry เด้อขนาดกินเป็นงัวบ่ได้จักดิ that's what happened to me MNG is no good I can't take it my things my what's it oh you always say that like an unpan come on get a life unpan you get a life enjoy what you have bro you have more enough let's see ไปเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องของส่งเข้ามาว้าวเรื่องอันฮะ hey babe I'm talking about you know eating healthy food bro and sis so yesGood morning from Mong Manchuro, Mongrean. Oh, Mongrean, see? Pan, babe. Anyone? Sananikon, she's from Manchuro, like you too. oh, you. Okay, eat another, bro. You have to eat healthy. You're going to be rich. You're rich inside. You need your body. Oh, the money, you are rich already. Don't want too much. You had enough already, okay? So, babe, they bake upon day hand. Because you're Mongrean, คือกันโอเคว่าเรื่องกินกล้วยเด้อขน่อยเด้อกินกล้วยนี่ให้กินตัวนี้น้อยแต่กินเรื่องดีกล้วยเด้อให้อันนั้นเรื่องอันนั้นโอ้เพิ่นว่าไปถ่ายก็สบายเด้อบอกขอโทษเด้อว่าความจริงที่ว่าบอกคันว่าอันต้องว่าหลีกขน่อยบ่เป็นเอาตรงโลดที่เขานั้นบำรุงเลือดนี่ไงพอมากล้วยมีดีสำหรับเลือดได้บ่มากล้วยแต่บ่จะกินสุกเด้อจะกินสุกหลายอยู่กินสุกหลายแล้วก็บำรุงสมองนี่ให้ความทรงจำโอ้ยคนบ่อยากจำบ่ได้จะไปกินสมะกล้วยกับกบอนัทก่อนเด้อ I have to go buy the green มะกล้วยบ่ให้มันสุกหลายพอสุกหลายก็น้ำตาลบำรุงสมองอีกโอ้ตัวนี้โอ้ my goodness บำรุงสมองความทรงจำให้มีโพแทสเซียมสูงอีกเป็นว่าลดความดันอีกเด้อดีเด้อป้องกันทางโรคสมองเป็นอย่างดีโอ้ my goodnessI'm gonna get some, look at it, though. Oh my goodness. Okay, let's see. Oh, come see, but I'm gonna find a song here, Konoi. Let's see. Song here, Konoi, a long hack, Sao Savan, me pie, long hack, Sao Savan. Well, I'm come from Savanaki, though. Anybody fall in love with me? I'm come from Savanaki. Okay. But I'm gonna see, but I'm gonna, Konoi, I'll go on.
1: Oh! So what?